0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทอ.ส่งรวนพระราชทานสนับสนุนดับเพลิงโกดังตลาด3แยกไทยรุ่งขอนแก่นกองทัพอากาศระดมกำลังสนับสนุนภารกิจควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บสินค้าพื้นที่ตลาด3แยกไทยรุ่งจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์ฝึกกองทัพอากาศน้ำพองจัดส่งโดรนพระราชทานรถคอมมานด์โพสต์รถดับเพลิงอาคารพร้อมกำลังพลและทหารกองประจำการเข้าร่วมปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้กองทัพอากาศยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้ได้มีการนำโดรนพระราชทานขึ้นบินสำรวจสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดภาพแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องตรวจจับความร้อนส่งข้อมูลตรงมายังรถคอมมานด์โพสต์เพื่อสนับสนุนการทำงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมและหัวหน้าชุดดับเพลิงในการประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพช่วยในการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกองทัพอากาศยังแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต็มขีดความสามารถปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมัน40สตางค์และ80สตางค์ต่อลิตรปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลวันนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกเป็นดังนี้เบนซิน52บาท89สตางค์แก๊สโซฮอล์95 43บาท30สตางค์ E20 38บาท30สตางค์E85 34บาท24สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท93สตางค์พรีเมียมแก๊สโซฮอล์95 50บาท99สตางค์ดีเซล B7 41บาท50สตางค์ดีเซล B20 36บาทพรีเมียมดีเซล58บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะมติพรรคภูมิใจไทยให้สมาชิกถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยวันเหตุขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแถลงภายหลังประชุมพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีการพูดคุยเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลคือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นมีความจำเป็นต้องทำเรื่องถอนลงชื่อสืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ สเปนร้อนทำเดือนพฤษภาคมยอดเสียชีวิตตายพุ่งกระทรวงสาธารณสุขสเปนเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนในเดือนพฤษภาคมสูงถึง101รายสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่นับตั้งแต่เริ่มการบันทึกแบบติดตามอัตราการเสียชีวิตแบบรายวันในปี2015คิดเป็น 3.6 เท่าของค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคมในรอบทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนถึงผลกระทบร้ายแรงของคลื่นความร้อนในยุโรปที่มาเยือนเร็วกว่าปกติก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้คุ้นเคยกับอากาศเย็นจึงมีเกณฑ์ความอดทนต่อความร้อนต่ำและขาดการปรับตัวทางกายภาพขณะที่ตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันสเปนมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนสะสม 27,564 รายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Sightseeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
8: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
9: The Legend's Tale
8: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีนะครับ4มิถุนายนทราบว่าเช้านี้รถติดหนักมากเลยเพราะว่าน่าจะเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่มาทำงานกันโดยพร้อมเพรียงนะ
2: ครับนี่ผมเพิ่งกลับมาจากการไปส่งลูกนะนี่ออกวันนี้ออกเร็วมากใช่ครับรีบไปส่งรีบกลับมานะครับ
1: ครับก็รถติดหนักใช่ไหม
2: ไฟล้นก้นพอสมควรแต่วันนี้ออกเร็วอะเพราะรู้ว่าติดแน่ก็เลยออกเร็วกว่าปกตินะครับ
1: ครับฮะก็มีเรื่องราวข่าวสารหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อวานนี้ทันหรือไม่ทราบนะรีบไปเติมน้ำมันกันหรือเปล่าเพราะว่าเช้านี้นี่ราคาน้ำมันผมคิดว่าปั๊มน้ำมันทุกปั๊มแหละไม่ใช่แต่บางจากปตท.เท่านั้นเชลคาลเทคทีจีอะไรต่างๆก็คงจะขึ้นกันหมดนะฮะก็กลุ่มเบนซินโซฮอลนี่ปรับขึ้น40สตางค์นะฮะแต่ตี5ที่ผ่านมาส่วนดีเซลนี่ขึ้น80สตางค
2: ์ครับก็ตามทิศทางราคาตลาดโลกเพราะถ้าเกิดไปดูราคาตลาดโลกเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปิดเพิ่มอีกนะฮะเวสเท็กซัส2เหรียญ26

0: มีชาวบ้านมีปัญหาเขามาหากังฟูจริงๆ
1: อืมอ
0: ันนี้ไปเช็คนักข่าวอาจจะสายทหารหรือว่าคนในพื้นที่ได้แต่กลายเป็นว่าพอนายกตอบอย่างนี้มันก
1: ็แต่ประเด็นร้อนที่กังฟูเขากำลังคืออาจจะเรียกว่าเป็นประเด็นที่เขากับเคลื่อนอยู่นี่ก็คือเรื่องไอ้คาสิโนหรือว่าไอ้ศูนย์สแกมเมอร
0: ์
1: ฝั่งอะไรนะไอ้เขาเรียกอะไรช่องสัง
0: ก
1: ัด
0: นะ
1: ช่องสังกัด
0: สิงสเกต
1: เขาบอกว่ามันมีนักการเมืองไทยเข้าไปเอี่ยวแล้วก็เลยน่าสงสัยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่โดนถล่มจากเหตุสู้รบมาก
0: คือเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันทำไมมันโดนน้อยมันมีอะไรหรือเปล่าซึ่งผมจัดรายการเดี๋ยวพี่เล็กวาสนานานุ่มเมื่อวันจันทร์นะนะพี่เล็กเขาก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้หรอกแต่เขาก็บอกว่าก็มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่อดีตนายทหารเก่าอย่างเงี้ยก็เคยบอกตั้งแต่การสู้รบก็จิ้มมาให้ดูว่าดูตรงช่องสังกัดนี้ให้ดีๆนะก็ไม่ได้คิดอะไรฮะจนสุดท้ายก็มีการถล่มนะก็เลยบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แต่พอกังฟูออกมาบอกว่าเฮ้ยมันถล่มไม่เยอะ
1: กลับมาเปิดอีกแล้ว
0: แล้วจริงๆหลายจุดเนี่ยเราถล่มแล้วเราเข้าไปยึดด้วยอย่างเช่นตรงสุรินทร์นะฮะช่องจอมใช่ไหมฮะตรงแถวๆนั้นเนี่ยโอสมเด็จอะไรเนี่ยนะฮะแต่อันเนี้ยยิงไปแล้วก็ไม่ได้เข้าไปยึดครองแต่กองทัพเขาก็พยายามชี้แจงข้อมูลตรงนี้นะบอกว่าเฮ้ยก็ยิงไปหลายสิบลูกนะมันก็ไม่ใช่ว่าไปยอมอ่อนข้อให้อะไรอย่างเนี้ยก็พยายามชี้แจงกันอยู่ครับ
1: ครับก็แต่เมื่อวานนายกบอกเลยบอกว่าอะไรนะใช้คำว่าอะไรที่จะแต่ว่าสุดท้ายคือว่าจะพน่าจะจับส่งศรีธัญญาเนี่ย
0: ใช่
1: แต่ก็โดนสื่อย้อนวิพากษ์วิจารณ์นายกกันนะว่านายกควรจะชี้แจงหรือตอบอะไรที่มันเป็นหลักเกณฑ์มากกว่าที่จะไปกันแน่กันแหนกังฟูครับ
0: อันนี้
1: ในส่วนสถานการณ์ในภาพรวมที่เป็นความเห็นนายกส่วนเรื่องที่กัมพูชาเขาไปให้ UN เนี่ยดำเนินกระบวนการตามไอ้อนุสัญญากฎหมายทางทะเลนะอันครอสเนี่ยก็คุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเดินทางกลับจากฝรั่งเศสนะก็ทั้งให้กระทรวงการต่างประเทศออกเอกสารเป็นแถลงการชี้แจงอย่างเป็นทางการเป็นข้อนะ5ข้อ6ข้อเลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยจับประเด็นได้ว่าคุณศิริศักดิ์เนี่ยคุณศิริศักดิ์เองตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาที่แท้จริงของกัมพูชาว่าอยากจะแก้ปัญหาหรือว่าอยากจะทำให้ทุกอย่างมันไม่เดินหน้านะเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่มีแต่เรื่องไอ้เรื่องทางทะเลซึ่งถ้ามันจะคุยกันเนี่ยมันจำต้องใช้เวลามันต้องอะไรเยอะมันยังมีเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์มันยังมีเรื่องไอ้พรมแดนทางบกอะไรที่มันจะต้องคุยอะไรกันอีกเยอะแยะแต่ถ้าเมื่อคุณศิริศักดิ์บอกว่ากัมพูชาเนี่ยจู่ๆก็ไปยื่นจะใช้กลไกที่เรียกว่าเป็นการอะไรนะไกลเกลี่ยภาคบังคับผ่านอันครอสเนี่ยมันก็น่าเชื่อเห็นเลยว่ากัมพูชาคงไม่มีเจตนาที่จะจริงใจในเรื่องการเจรจาต่อไปแล้วไทยก็พร้อมที่จะเข้าสู่อันคอร์สไม่มีปัญหานะเราก็เตรียมจะตั้งตัวตรงตัวแทนไปอะไรบ้างแต่ว่ากัมพูชาเมื่อดำเนินการอย่างนี้และเราเห็นว่าเจตนาไม่ดีอย่างนี้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาด้วยเพราะมันก็คงจะมีผลกระทบไปถึงเรื่องอื่นๆที่จะต้องเจรจากันในลักษณะทวิภาคีทางบกเนี่ยมันยังอยู่นี่ MOU เท่าไหร่43ใช่ไหม
0: ที่3
1: ที่เราเลิก44เนี่ยคุณศิริศักดิ์ก็อธิบายว่าเป็นเพราะมันไม่คืบหน้าเราก็อยากจะใช้กลไกแต่ว่าจู่ๆคุณก็จะเอาเลย

0: ทั้งไทยที่พนมเปญแล้วก็กัมพูชาที่กรุงเทพแต่ว่าถ้าท่าทีเป็นอย่างเงี้ยคุณศิริศักดิ์ก็พูดในลักษณะถ้าผมตีความเป็นรูปธรรมนะก็อย่างนี้ก็ต้องหยุดไปก่อนไอ้เรื่องที่จะไปเปลี่ยนแปลเปลี่ยนอุปธงประทูร่วมกันอะไรเงี้ยก็ต้องชะงักไปหมดครับซึ่งก็เป็นโจทย์ยื่นกลับไปให้กัมพูชาเขาได้คิดไปว่าโอเคถ้าทำอย่างนี้เราก็พร้อมเข้าอันครอสแต่มันก็ได้มีผลกระทบที่ตามมาเนี่ยกัมพูชารับไหวก็รับไปครับ
1: ครับก็เดี๋ยวขั้นตอนจากนี้ผมว่ามันก็คงจะต้องเดินไปตามนี้แหละสำหรับอันครอสนะฮะแต่น่าสนใจว่าเราเนี่ยตั้งใครขึ้นมาเป็นคณะผู้แทน
0: สองคนเนี่ย
1: เพราะของกัมพูชาเนี่ยเขาตั้งคนแรกนะชื่อว่าปีเตอร์ตักโซเจนเซนเป็นเอกอัครราชทูตเดนมาร์กมีประสบการณ์สูงเวทีสากลและการจัดการข้อพิพาทชายแดนเขตแดนและเคยเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทติมอร์เลสเตออสเตรเลียด้วยอีกคนที่เป็นตัวแทนกัมพูชาเนี่ยคือศาสตราจารย์ชองมาร์กตูเวเนงเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นเลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮกและเคยเป็นทนายว่าความในศาลโลกและศาลกฎหมายระหว่างประเทศศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศอันนี้ตัวแทนกัมพูชานะไม่ใช่คนกัมพูชาด้วยแต่ก็คงจะเป็นคนที่โอเคล่ะอยู่ในแนวคิดเดียวกันกับของกัมพูชาเขาของเราผมก็เชื่อว่าก็ควรจะต้องประกาศเร็วๆนี้ถ้าคุณศิริศักดิ์ยืนยันว่าพร้อมเตรียมไว้แล้วอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องประกาศกันมาแหละแล้วเดี๋ยวสองคนเนี้ยก็จะไปหารือกับสองคนกัมพูชาเพื่อเลือกตัวแทนคนที่ห้าที่เป็นคนกลางของ UN นะครับเอามาเป็นคณะกรรมการเพื่อเนี่ยไกล่เกลี่ยข้อบังคับไกล่เกลี่ยเชิงบังคับอะไรเนี่ยครับ
0: ครับก็มีรายงานข่าวว่าคุณศิริศักดิ์บอกว่าจะรีบเดินทางกลับประเทศไทยยังไม่เดินทางกลับมานะจะเดินทางกลับมาวันที่5คือวันพรุ่งนี้เร็วกว่ากำหนดเดิม1วันนะคือระหว่างนี้กำลังเข้าร่วมประชุม OECD อยู่นะก็จะกลับเร็วขึ้น1วันตัดกำหนดการบางอย่างออกไปนะทั้งนี้เหตุผลก็คือเพื่อที่จะกลับมาแล้วก็จะเชิญคณะทูตต่างประเทศในไทยนะมาประชุมโดยที่ทางคุณศิริศักดิ์จะชี้แจงสถานการณ์หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาล่าสุดที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับของอันครอสภายใต้อันครอสก็จะกลับมาก็จะเชิญคณะทูตานุทูตเข้ามารับฟังการชี้แจงจากฝ่ายไทยครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องเกมการเมืองระหว่างประเทศที่สับประยุทธ์กันอยู่นะกลับมาต้องกลายเป็นประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งระหว่างความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมก็ดูแล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับมาติดต่อค้าขายกันเปิดด่านพรมแดนเนี่ยผมว่าน่าจะทำใจนะ
1: ครับ
0: แต่จะเรียกไม่ต้องไปกำหนดเวลานะ ยาวเลยตอนนี้ว่ากันอีกยาวเลยเพราะเฉพาะคุยเรื่องอันครอสนี่ก็ไปกันโอ้โหเฉพาะกรณีติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียนี่ก็ต้องสองปีนะ
1: 2ปี
0: แต่คุณศิริศักดิ์บอกว่างี้นะถึงว่าจะมีคณะผู้ไก่เกลี่ยอะไรออกมาเงี้ยแล้วก็เขาทำได้ก็คือว่าเขาจะมีข้อเสนอแนะสรุปออกมาไทย2กัมพูชา2แล้วจะมีคนกลางอีก1ซึ่ง2ฝ่ายเห็นชอบว่าคนนี้ให้เป็นคนกลาง5คน